0: แต่วันไว้แต่วันใจมองใจที่นั่นใจที่นั่นหมด
1: From 529, 10th Mason Road.